0: อย่าข้ามจุ๊บไปแฮกละ
1: ก็ยิ่งเชียวไท
2: ยฟ้าก็ยิ่งเชียวท่านผู้เหนือไป